สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันพฤหัสบดีที่9กรกฎาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวพายุไต้ฝุ่นขนาดใหญ่และรุนแรงมากมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนตัวเข้าใกล้หมู่เกาะซากิชิมะจังหวัดโอกินาวาทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นตั้งแต่วันศุกร์ที่10ถึงวันเสาร์ที่11กรกฎาคมสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นระบุว่าช่วงเที่ยงวันพฤหัสบดีที่9พายุไต้ฝุ่นบาวีกำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือด้วยความเร็ว20กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหนือทะเลทางตะวันออกของฟิลิปปินส์พายุลูกนี้มีแรงดันบรรยากาศที่ศูนย์กลาง930เฮกโตปาสคาลและมีความเร็วลมสูงสุดต่อเนื่อง180กิโลเมตรต่อชั่วโมงบริเวณศูนย์กลางโดยมีลมกระโชกแรงสูงสุดถึง252กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าพายุไต้ฝุ่นกำลังแรงนี้จะเคลื่อนตัวเข้าใกล้หมู่เกาะซากิชิมะซึ่งรวมถึงเกาะมิยาโกะและเกาะอิชิงากิในจังหวัดโอกินาวาโดยยังไม่อ่อนกำลังลงลมในจังหวัดโอกินาวามีแนวโน้มที่จะแรงขึ้นเรื่อยๆโดยอาจมีลมกระโชกแรงถึง180กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนเกาะซากิชิมะในวันศุกร์ที่10และ252กิโลเมตรต่อชั่วโมงในวันเสาร์ที่11โดยลมที่มีกำลังแรงขนาดนี้สามารถพัดบ้านเรือนบางส่วนจนพังลงได้พายุไต้ฝุ่นดังกล่าวจะทำให้เกิดฝนตกหนักด้วยโดยคาดการว่าจะวัดปริมาณน้ำฝนได้50มิลลิเมตรต่อชั่วโมงบริเวณหมู่เกาะซากิชิมะตั้งแต่วันศุกร์ที่10เจ้าหน้าที่พยากรณ์อากาศเตือนให้ประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังลมแรงคลื่นสูงคลื่นพายุซัดฝั่งและดินถล่มยอดผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อ2สัปดาห์ก่อนในเวเนซุเอลามากกว่า 3,800 คนแล้วเมื่อวันที่24มิถุนายนเกิด

ตุแผ่นดินไหว2ครั้งที่มีขนาดหรือแมกนิจูดมากกว่า7ในเวเนซุเอลารัฐบาลระบุว่าจนถึงวันที่8กรกฎาคมมีการยืนยันผู้เสียชีวิตแล้ว 3,811 คนและยังมีผู้ที่ไม่ทราบชะตากรรมอีกเป็นจำนวนมากรัฐบาลเวเนซุเอลาระบุว่าประชาชนราว 18,000 คนสูญเสียบ้านเรือนและคนจำนวนมากจำต้องอาศัยอยู่ในค่ายพักพิงชั่วคราว87แห่งเมื่อวันพุธที่8เดลซี่โรดริเกสประธานาธิบดีรักษาการของเวเนซุเอลาปรากฏตัวทางสถานีโทรทัศน์ของรัฐเธอให้คำมั่นว่าจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยและฟื้นฟูประเทศผู้คนจากประเทศอื่นๆและองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรได้เริ่มส่งมอบความช่วยเหลือแล้วโดยส่วนใหญ่ส่งไปยังพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดตามแนวชายฝั่งทะเลแคริบเบียนสหประชาชาติได้เรียกร้องให้ประชาคมระหว่างประเทศให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องโดยระบุว่าจำเป็นต้องใช้เงินอีก296ล้านดอลลาร์หรือราว 9,900 ล้านบาทในช่วง6เดือนข้างหน้าเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการฟื้นฟูกองทัพสหรัฐโจมตีอิหร่านเป็นวันที่2ติดต่อกันในวันพุธที่8กรกฎาคมโดยมีรายงานว่าส่งผลให้เกิดความเสียหายกองบัญชาการกลางสหรัฐโพสต์ข้อความบนโซเชียลมีเดียว่ากองกำลังสหรัฐได้โจมตีเป้าหมายประมาณ80แห่งในอิหร่านเมื่อวันอังคารที่7และระบุว่าได้มีการโจมตีเพิ่มเติมในวันพุธที่8สื่ออิหร่านหลายสำนักรายงานว่าท่าเรือและโรงพยาบาลในเมืองชาบาฮาทางตะวันออกเฉียงใต้ได้รับความเสียหายนอกจากนี้ยังระบุว่าสะพานรถไฟทางตอนเหนือถูกโจมตีและได้ยินเสียงระเบิดหลายครั้งในเมืองบันดาอับบาสและซีริกทางตอนใต้กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่านระบุในแถลงการเมื่อวันพฤหัสบดีที่9ว่าพวกเขาได้โจมตีฐานทัพสหรัฐในคูเวตและบาเรนและเตือนว่าหากสหรัฐโจมตีซ้ำอีกจะขยายการตอบโต้ไปยังฐานทัพอื่นๆทั่วภูมิภาคนายโคอิซุมิชินจิโร่รัฐมนตรีกระทรวงการป้องกันประเทศของญี่ปุ่นแจ้งออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ว่าญี่ปุ่นจะให้ความร่วมมืออย่างแข็งขันเพื่อให้ทั้งสองประเทศนำเรือใหม่ที่อิงพื้นฐานจากเรือฟริเกตของญี่ปุ่นไปใช้งานได้เมื่อวันพุธที่8กรกฎาคมนายโคอิซุมิได้พบหารือนายแพทคอนรอยรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมกลาโหมของออสเตรเลียและนายคริสเพงรัฐมนตรีกลาโหมของนิวซีแลนด์ที่ประเทศตุรกีระหว่างการหารือนายโคอิซุมิได้กล่าวถึงการพัฒนาร่วมกันระหว่างญี่ปุ่นกับออสเตรเลียในการสร้างเรือใหม่โดยใช้พื้นฐานจากเรือคุ้มกันหรือเรือฟริเกตชั้นโมงามิของกองกำลังป้องกันตนเองทางทะเลของญี่ปุ่นรวมถึงกล่าวถึงเรื่องที่นิวซีแลนด์กำลังพิจารณาให้เรือรุ่นดังกล่าวเป็นหนึ่งในตัวเลือกสำหรับเรือใหม่ที่จะนำไปใช้พร้อมทั้งแสดงเจตจำนงว่าญี่ปุ่นยินดีที่จะให้ความร่วมมืออย่างแข็งขันเมื่อวันพุธที่8กรกฎาคมสื่อมวลชนได้เข้าชมการเปิดตัวห้องโดยสารส่วนตัวที่จะเริ่มใช้ในรถไฟชิงกันเซ็นสายโทไกโดและซังโยบริษัทการรถไฟญี่ปุ่นตอนกลางหรือที่รู้จักกันในชื่อ JR Central และบริษัทการรถไฟตะวันตกญี่ปุ่นหรือ JR West มีแผนจะเปิดให้บริการห้องโดยสารส่วนตัวนี้ในรถไฟชิงกันเซ็นบางขบวนตั้งแต่วันที่1ตุลาคมห้องโดยสารส่วนตัวนี้มีประตูห้องล็อกอัตโนมัติและเปิดได้ด้วยบัตรเติมเงินหรือบัตร IC ภายในห้องมีเก้าอี้ปรับเอนได้มีโต๊ะทำงานขนาดใหญ่มี Wi-Fi เฉพาะสำหรับแต่ละห้องและมีลำโพงที่เชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้นอกจากนี้ยังมีพื้นที่เก็บกระเป๋าที่ใส่กระเป๋าเดินทางขนาดถือขึ้นเครื่องบินได้ทั้งยังปรับความสว่างของไฟและอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศได้ด้วยห้องส่วนตัวดังกล่าวมี2แบบห้องที่โดยสารได้สูงสุด2คน

นมีโซฟาติดตั้งไว้ด้วยห้องที่โดยสารได้คนเดียวราคา 42,390 เยนหรือราว 9,280 บาทต่อผู้ใหญ่1คนสำหรับการเดินทางเที่ยวเดียวระหว่างโตเกียวกับชินโอซาก้าหากจองทางออนไลน์ซึ่งจองได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายส่วนห้องโดยสารที่โดยสารได้สูงสุด2คนราคา 60,790 เยนหรือราว 13,310 บาทโดยผู้ที่โดยสารคนที่2จ่ายเพียงค่าโดยสารพื้นฐานร่วมกับตั๋วด่วนพิเศษเท่านั้นไม่ต้องจ่ายค่าห้องเพิ่มจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

0: สวัสดีครับได้เวลาของรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะจาก NHK World Japan แล้วครับดำเนินรายการโดยผมโคสิทธิ์ทิพย์เทียมพง
1: ษ์และดิฉันสุทธิพรบุญช่วยค่ะมาสนุกสนานไปกับการเรียนภาษาญี่ปุ่นกันนะคะ
0: วันนี้เราจะเรียนบทที่19เกี่ยวกับการบอกว่าต้องการซื้ออะไร
1: นักศึกษาต่างชาติจากเวียดนามอาศัยอยู่ที่บ้านคุณฮารุทำกำลังวางแผนจะไปเที่ยวฮอกไกโดทางเหนือของญี่ปุ่นกับเพื่อนๆร่วมบ้านคือมีย่าและไคโตะและเพื่อเป็นการเตรียมตัวรับมือกับฤดูหนาวที่รุนแรงในฮอกไกโดทำกับมีย่าจึงไปซื้อถุงมือกันค่ะ
0: มาฟังบทสนทนากันครับ
2: あのすみません手袋が欲しいんですが
3: 手袋はこちらです。
2: これ、あったかそう。いいですね。これ、いくらですか
3: ?1900 円です。
2: カードは使えますか
3: はい、使えます。
0: まどティラバンタッカラップ。
1: タンプーカパナガンカイワー。
2: あの、すみません。
0: ขอโทษค่ะ。
2: 手袋が欲しいんですが。
0: อยากได้ถุงมือค่ะ。
1: พนักงานขายตอบว่า。
3: 手袋はこちらです。
0: ถุงมือทางนี้ครับ。
1: มีย่าสังเกตเห็นถุงมือที่สะดุดตาคู่หนึ่ง。
2: これ、あったかそう。
0: นี่ท่าทางอุ่น。
1: ทำลองสวมดู。
2: いいですね。
0: ดีนะคะ。
2: これ、いくらですか？
0: นี่เท่าไหร่คะ？
1: แล้วพนักงานก็ตอบว่า。
3: 1900 yen です。
0: 1900 yen ครับ。
1: ถามว่า
2: カードは使えますか？
0: ใช้บัตรเครดิตได้ไหมคะ？
1: พนักงานขายตอบว่า
3: はい、使えます。
0: ครับ、ใช้ได้ครับ。สำนวนหลักประจำวันนี้คืออยากได้ถุงมือ
2: 手袋が欲しいんですが。
0: มาดูความหมายครับคำว่า
4: テブクロ
0: คือถุงมือและ
4: 欲しいんですが
0: แปลว่าอยากได้จุดสำคัญประจำวันนี้ครับเมื่ออยากจะซื้ออะไรบางอย่างและอยากขอให้พนักงานขายหาให้หน่อยว่ามีของไหมทำได้โดยใส
4: ่กะ
0: ต่อท้ายชื่อสิ่งที่เราอยากจะซื้อและพูดต่อไปว่า
4: 欲しいんですが
0: โครงสร้าง
4: ほしいんですが
0: ประกอบด้วยคำคุณศัพท์อีคำว่า
4: ほしい
0: แปลว่าอยากได้และตามด้วย
4: んですが
0: ส่วนที่เป็น
4: んですが
0: นั้นทำหน้าที่อธิบายสถานการณ์ให้แก่บุคคลที่เรากำลังคุยด้วยได้ฟังไว้และกระตุ้นให้ฝ่ายนั้นตอบสนองครับ
1: ในกรณีนี้คำว่าเทบุคุโรถุงมือตามด้วยกะและほしいんですがเพื่อสร้างเป็นประโยคテブクロが欲しいんですか อยากได้ถุงมือฟังและพูดตามนะคะช่วงท้ายๆของประโยคขอให้ลดระดับเสียงลงมาให้นุ่มนวลหน่อยก็จะฟังดูดีขึ้นนะคะเชิญเลยค่ะ
4: 欲しいんですがテブクロが欲しいんですがテブクロが欲しいんですが
1: พูดได้คล่องหรือเปล่าคะทีนี้มาฟังบทสนทนาที่ระบุถึงสิ่งที่เราอยากจะซื้อในร้านค่ะ
5: あのすみません北海道のお土産が欲しいんですが
6: そうですねこのお菓子はいかがですか
0: มาดูความหมายกันครับ
5: あのすみません北海道のお土産が欲しいんですが
1: ขอโทษค่ะอยากได้ของฝากของฮอกไกโดค่ะ
0: คำว่า
4: あの
0: คือคำประมาณว่าหรือนี่นะใช้เพื่อเรียกความสนใจของอีกฝ่ายครับและคำว่า
4: お土産
0: คือของฝากหรือของที่ระลึก
6: そうですねこのお菓子はいかがですか？
1: ถ้างั้นนะครับขนมนี้เป็นยังไงครับ
0: สำนวน
4: そうですね
0: แปลตามตัวอักษรคือนั่นสินะแต่ในที่นี้มีความหมายว่าขอคิดดูหน่อยจะใช้เมื่อกำลังคิดว่าจะตอบยังไงครับต่อมาคือ
4: このお菓子
0: แปลว่าขนมนี้หรือขนมชนิดนี้และ
4: いかがですか
0: คือสำนวนแปลว่าเป็นอย่างไรบ้างใช้เพื่อแนะนำอะไรบางอย่างครับ
1: ฟังแล้วพูดตามค่ะ
4: お土産が欲しいんですが北海道のお土産が欲しいんですが すみません北海道のお土産が欲しいんですが
1: เป็นยังไงกันบ้างคะ
0: ทีนี้ก็ได้เวลาฝึกฝนการพูดถึงสิ่งอื่นๆแล้วครับสมมุติว่ากำลังเดินอยู่แล้วจู่ๆฝนก็ตกลองบอกพนักงานที่ร้านว่าเราอยากจะได้ร่มสักคันคำว่าร่มพูดว่า
4: คาซาคาซา
0: เชิญครับ
7: すみません。傘が欲しいんですが。
0: สำนวนเสริมประจำวันครับคราวนี้มาจากคำพูดของธรรมตอนที่คุยกับพนักงานขายเมื่อจะจ่ายค่าถุงมือจำไปทั้งสำนวนแบบนี้เลยนะครับ
2: カードは使えますか?
0: ประโยค
4: カードは使えますか?
0: แปลว่าใช้บัตรเครดิตได้ไหมคำว่า
4: คาร์ด
0: มาจากภาษาอังกฤษคำว่าคาร์ดในที่นี้แปลว่าบัตรเครดิตซึ่งพูดเต็มๆว่า
4: เครดิตคาร์ด
0: หรือว่าจะเอาบัตรเครดิตที่ต้องการใช้ให้ดูแล้วก็ถามว่า
4: このカードは使えますか
1: ทีนี้ฟังแล้วพูดตามนะคะ
4: カードは使えますかカードは使えますか?
0: ฟังบทสนทนากันอีกครั้งครับ。
2: すみません。手袋が欲しいんですが。
3: 手袋はこちらです。
2: これ、あったかそう。いいですね。これ、いくらですか
3: ?1900円です。
2: カードは使えますか?
3: はい、使えます。
8: ハルさんの知恵袋。
1: ช่วงถุงความรู้คุณฮารุมาแล้วค่ะวันนี้เป็นความรู้เกี่ยวกับบัตรเครดิตในญี่ปุ่นค่ะ
0: คุณสุทธิพรใช้บัตรเครดิตในญี่ปุ่นไหมครับ
1: ใช้ค่ะใช้ตลอดเลยค่ะตามโรงแรมหรือห้างสรรพ

0: ค้ารับบัตรค่ะเว็บขายของออนไลน์ก็รับนะคะแต่บางทีก็แปลกใจนะคะที่หลายๆแห่งไม่รับบัตรค่ะ
1: ใช่ครับแม้ว่าการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตหรือรูปแบบอื่นที่ไม่ใช้เงินสดนั้นมีอยู่ทั่วไปในญี่ปุ่นนะครับแต่ตามร้านเล็กๆในพื้นที่ที่คนไม่พลุกพล่านบางครั้งก็รับเฉพาะเงินสดนะครับ
0: อย่างนี้ก็อาจจะเป็นอุปสรรคสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะคะ
1: ครับร้านค้าที่รับบัตรเครดิตกำลังเพิ่มขึ้นในญี่ปุ่นครับตู้ ATM บางตู้สามารถใช้บัตรเครดิตกดถอนเงินได้นะครับที่ทำการไปรษณีย์และร้านสะดวกซื้อมักมีตู้ ATM ติดตั้งอยู่ด้วยซึ่งมักจะรับบัตรที่สถาบันนอกญี่ปุ่นออกให้ครับ
0: อ๋อเหรอคะแต่ยังไงเมื่อเดินทางท่องเที่ยวในญี่ปุ่นการเตรียมเงินสดสักจำนวนหนึ่งไว้ใช้จ่ายก็สะดวกกว่านะคะและควรศึกษาข้อมูลไว้ว่าที่ไหนใช้บัตรเครดิตได้บ้างหรือที่ไหนใช้ไม่ได้นะคะ
1: เป็นยังไงบ้างครับหวังว่าคงสนุกไปกับรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะนะครับ
0: มาติดตามกันได้อีกคราวหน้าค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อน
1: สวัสดีครับที่นี่ NHK World Japan
2: Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.